0: งอะมาลำ
1: มาเมรี
0: เอาเดลามโฮดาลาตูโดอิลงมาตา
1: โอเล
0: ยานดาลาดังติกลงเล็ดตีลังเลสุยบาลอย
1: บอเล
0: ตั้งแต่ลายนาเตดีปะหัดปันนั้นหายังลันย
1: อดอเน
0: ยานดารา